สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีน CMG FM 93 MHz กระจายเสียงจากนครหลวงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและนครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวออกอากาศทุกมื้อแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นในนี้ 5:00 นฮอด 7:00 นและ 21:00 นฮอด 24:00 นจะเป็นรายการภาษาอังกฤษ 7:00 นฮอด 21:00 นเป็นรายการภาษาลาวต่อไปเชิญท่านเข้าสู่รายการภาคภาษาลาวได้เลย

使醒向欲，使埋藤使等琴加见不得皮，可叹习近平铺崩痕晒正。醒埋藤醒娘堂，可醒飞晒霜，望路光痕盖，谈教欲什么？ตอนหับทานเข้าสู่รายการสีแสงแห่งยุคสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเพื่อนมิตรรายการที่ฮักแพงทุกท่านพบกันอีกเช่นเคยกับรายการสีแสงแห่งยุคทั้งวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีน CMG FM 93 MHzมื้อนี้ก็ยังแม่นอนุพรและดวงมณีซับเปลี่ยนกันดำเนินรายการสู่ท่านฟังคือเก่าและพวกเขาก็มีข้อมูลข่าวสารหลายอย่างมานำเสนอสู่ท่านฟังสะพอและญาติธรรมอิตของรายการมื้อนี้เชิญท่านรับฟังบทข่าวสารที่มีหัวข้อว่าคำตอบของจีนเกี่ยวกับควรพัฒนาและคุ้มครองปัญญาประดิษฐ์คือแนวใดท่านผู้ฟังวันที่17กรกฎาคม2026นี้ท่านสีจิ้นผิงประธานประเทศจีนได้เข้าร่วมพิธีไขกองประชุมปัญญาประดิษฐ์โลก2026และกองประชุมขั้นสูงว่าด้วยการคุ้มครองปัญญาประดิษฐ์โลกที่จัดขึ้นอยู่นครเซี่ยงไฮ้ของจีนพร้อมทั้งได้พบปะกับผู้นำต่างประเทศ3ท่านซึ่งได้สนองคำตอบของจีนและประกอบส่วนด้านปัญญาประดิษฐ์ของจีนเพื่อรับมือกับหัวข้อที่ทั่วโลกสนใจเกี่ยวกับการพัฒนาและคุ้มครองปัญญาประดิษฐ์1. คำตอบของจีนที่ประเสริฐหน้าโดย